นี้เป็นต้นไป2ชั่วโมงโดยประมาณพบกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาดำเนินรายการโดยวิทยา

จากนี้เป็นต้นไป2ชั่วโมงโดยประมาณพบกับรายการเลินใจไปกับวิทยาดำเนินรายการโดยวิทยา

งเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

นี้เป็นต้นไป2ชั่วโมงโดยประมาณพบกับรายการเลินใจไปกับวิทยาดำเนินรายการโดยวิทยา

จากนี้เป็นต้นไป2ชั่วโมงโดยประมาณพบกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาดำเนินรายการโดยวิทยาแส

จากนี้เป็นต้นไป2ชั่วโมงโดยประมาณพบกับรายการเลินใจไปกับวิทยาดำเนินรายการโดยวิทยาแสงมณี

ค่าเดินรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50

0: แมทโพ06 2 4 5 6 5 5 5 6 ที 1 ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ตองร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางด่านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนวณิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ความยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขาลูกช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกราพวิทยาแจ้งมานี่กับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังต่างด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับนะเวลาดีกับท่านผู้ฟัง11 นาฬิกาถึง

6กรกฎาคม2569ครับช่วงแรกของรายการหมอบความสุขหมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก่อนครับนะฟังงานเพลงของขวัญใจผู้ชายแรงงานครับไม้พิลมบอนกับงานเพลงหัวใจที่ใช่แล้วก็ให้ความสุขจงเป็นของทุกๆท่านฟังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

ครับท่านผู้กังก็โลไม่ว่าจะเก่งกาสามารถขนาดไหนครับนะก็ย่อมมีความผิดพลาดกันในทุกคนไม่มากก็น้อยครับคนเรานี่ครับทุกคนมีอดีตกันทุกคนอดีตที่ดีและอดีตที่ไม่ดีก็มีกันทุกคนครับท่านผู้กังอดีตที่ดีครับท่านผู้กังเราจะไปเติมโตมันก็ไม่ได้แล้วเพราะมันผ่านไปแล้วส่วนอดีตเตะลายๆหรือว่าไม่ดีไม่มีความพึงประสงค์เราจะกลับไปแก้ไขกับอะไรไม่ได้แล้วเช่นเดียวกันเพราะมันผ่านไปแล้วเป็นอดีตแล้วดีที่สุดกลับตันพระกวางอดีตที่ดีๆเก็บเป็นกำลังใจส่วนอดีตที่ไม่ดีหรือลายๆก็เก็บไว้เหมือนกันครับไว้เป็นบทเรียนกับท่านพระกวางไม่ต้องไปเรียนช้ำครับวันนี้วันที่16กรกฎาคม2569ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนั่นก็คือวันห้วยโอกครับนะก็ให้ท่านผู้กังโชคดีและก็ข้อส่งกำลังใจกับนะให้ท่านผู้กังทุกๆท่านกับในวันนี้ก็ให้ท่านผู้กังที่กำลังเผชิญกับเรื่องอะไรที่หลายๆก็ตามข้อให้ปัญหาคลี่คลายไปได้ด้วยดีครับนะและสำหรับท่านผู้กังที่มีความสุขอยู่แล้วนี่ครับก็ให้มีความสุขเพิ่มยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นครับนะนี่คือรายการเปลี่ยนใจไปกับวิทยาครับกับพ่อวิทยาแจ้งมานี่ครับซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้กังทางด้านเชิงเพลงไทยลูกทุ่งท่านผู้กังชื่นชอบเพลงไหนมอบไปกับใครโทรศัพท์เบอร์นี้กับ0748120055ครับนะครับวันนี้ก็ไล่ฐานเช่นเดียวกันที่โทรศัพท์กันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบไปกับคนที่ท่านรักเริ่มกันด้วยไส้เหล็กครับนะจากบ้านนำกระจายผีลงครุฑและทีมงานครับซึ่งประกอบด้วยคุณนงติ้วคุณนงแต้วคุณนงเบ้าบ้านชัยกรองและก็คุณนงไลครับไส้ที่ซ่องวันนี้มาจากส่วนตูนตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าคุณบีเพ็ญและคุณพี่นงครับนะใช่ที่ซ้ำล่วงชำนาญทันผู้อาวุโสกับใช่ที่ซี่วันนี้คุณพี่พลครับอยู่ที่ถนนราชสิทธิ์หนึ่งซอย14ในเขตเทศบาลนครช่องกล้าครับนะใช่ที่อาพี่โก้ใกล้แตงโมอยู่ที่บางบางด้านครับใช่ที่อ๊อกคุณนงชัยอยู่ที่อำเภอสิงห์นครใช่ที่7ครับคุณนงเศร้ากับอยู่ที่หมู่บ้านธนดีบ้านน้ำกระจายใช่ที่8นี่กับพี่นุ่นกับอยู่ที่ชุมชนทบังในเขตเทศบาลนครสงขลาและสุดท้ายสายที่กาวพึ่งวางสายไปเดียวใจนี่ครับนาจากสุภาพบุรุษผู้ไม่ประสงค์ที่จะออกนามอยู่ที่อำเภอสิงห์นครก็ขอบคุณถูกเสียงถูกสายครับนาที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบไปกับคนที่ตลักครับนะมอบงานเพลงที่ท่านผู้กังให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาอย่ารอกันจ้าถ้ากันนานวันครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงก้องชาติที่ชนกับวอนแฟนเพลงกับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณมากๆกลับนาคุณน้องติ้วและคุณน้องแต้วกับทีมงานพี่ลงครุฑในเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับนะอู่ซ่อมไม้กาเตอร์วิทบ้านบางด้านกับท่านผู้ฟังที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเป็นใต้ปานเป็นใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กล้องและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องก้องเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันกับนะการผู้กังใจบริการกันได้ที่อุตสาหะกาเตอร์วิทบ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคล้ากับนะ0624565แล้วก็6โทรไปได้ครับที่อุตสาหะกาเตอร์วิทบ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์หล่อแม็กช่องคล้าที่นี้จำได้ครับท่านผู้กังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นต์แม็กไม่แม็กหมื่นสองให้บริการตั้งซุ้นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกลับตันผู้กวางปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงินใกล้และไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ที่อ้ำยางยนต์หล่อแม็กซ์สงขลาถนนจำทิพย์แมทครับตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับนะส่วนเก่าอกเก่าช่องอาหาจามอกซ้ำท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับบริหารหน่วยหนองอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับตั้งร้านกันสักนิดถึงบอกว่ากวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาตั้งร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะขอบคุณมากๆครับปุ๊บทำรายการครับขอบคุณไปยังนุ่มบ่อเตยครับนะอำเภอสิงห์นครที่ได้เสริมเติมเต็มงานเพลงกันเข้ามาคอยสักครู่นะครับเดี๋ยวกระผมจะแม่รอกระจาถ้ากันนานค่อยๆทยอยจะได้นะครับนะเรื่องก็งานเพลงครับตอนนี้มามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงที่ท่านผู้กังให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาได้ควงกันโตอย่ารอกันชาถ้ากันนานยังอยู่ที่พี่ร่วงครุฑและทีมงานบ้านน้ำกระจายวันนี้พี่ร่วงครุฑในเกียรติแนะนำงานเพลงก้องสดใสรุ่งโพธิ์ทองกับรอท่านนำใจและงานเพลงที่ส่งข้องธนาป่าโชกับนะต้องอินสินวังครับแนะนำมาจากคุณน้อง

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องธนาพาโชคครับนะท่องอินสินหวังครับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันขอบคุณมากๆครับท่านพี่ลงครุฑและทีมงานซึ่งประกอบด้วยคุณน้องติ๋วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบ้านชายโครงและก็คุณน้องไรซึ่งติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาเป็นประจำด้วยดีเสมอมากราบขอบพระคุณมากๆครับนะขอบคุณไปยังห้องเสื้อโอลิมปิกครับนะได้โทรกันเข้ามาเสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงก่อยสักครู่ครับก็อยู่กับรายการเพลินใจไปกับวิทยาเดี๋ยวกระผมค่อยๆทยอยจัดให้นะครับนะตอนนี้มามอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกันช้าถ้ากันนานมาถึงคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงครับอยู่ที่ส้นตูนตำบลโครูจางอำเภอเมืองสงขลานี่เองครับนะวันนี้คุณพี่พี่เพ็ญครับนะให้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องข้องไก่ครับข้องแมมพิมานรำครับงานเพลงยากครับเปลี่ยนนามสกุลมอบความสุขให้กับทุกๆท่านฟังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงของสุรพลสบัดเจริญครับขมิ้นรายควายครับมอบความสุขให้กับทุกท่านในกว้างขอบคุณนางนังอีกครั้งอีกทีครับนะสำหรับคุณปีเพ็ญและคุณพี่นงครับอยู่ส่วนตูนไอเกณแนะนำกันเข้ามาครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการครับนะไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการครับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากท่อใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081357425โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องของเครื่องกรองน้ำครับท่านผู้กังยี่ห้อคอสเวรุ่นนีโอพลัสครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีครับนะท่านผู้กังซื้อกันตอนนี้ครับเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4 เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการครับลั่งการค้าให้ฟรี7 ปีเต็มเลยทีเดียวครับนะและติดตั้งให้ฟรีด้วยครับเอาเป็นว่าท่านผู้กังท่านใดสนใจครับนะติดต่อผ่านทางรายการนี้กระผมจะให้เจ้าหน้าที่ค่อยๆครับไปซ่าติดได้ฟรีครับถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวโทรกันเข้ามาได้ครับนะขอบคุณมากๆครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้กว้างกันโตอย่าโรคกันจะท่ากันนานครับนะมาถึงล่วงชำนาญครับท่านผู้อาวุโสครับโตกันเข้ามาในนำงานเพลงแล้วกำชับกำชาบอกว่าหมอไม้กับหนองตาลทีมงานมอราชพัฒน์ช่องคล้าครับคุณน้องน้อยอยู่ที่ไหนอยู่ถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาคุณน้องชายอำเภอสิงห์นครพี่เก้าวันเทวพี่แก้ววันเท่าท่านผู้กังที่กังรายการเปิดใจไปกับวิทยาและอย่าลืมคิดเส้นใจตึบๆหน้าใช่ใครจากช่องหลังว่ากันปนันครับนะได้ครับด้วยความยินดีไม่คัดกองไม่คัดใจไปกังพร้อมๆกันเลยครับอ่านเพลงของเอกใจศรีวิชัยกับงานเพลงเศร้าบานทองส่วนเพลงที่ซ่องคนกินแลนครับอีกซ่องงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

เต้นกันมังกระไดกับท่านผู้ฟังความสุขให้กับทุกท่านครับนะจบไปกับงานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยกับงานเพลงคนกินเล่นครับเล่นนี่ครับท่านผู้ฟังภาษาใต้เราเรียกว่าเล่นครับแต่ถ้าภาษากลางเรียกว่าตะกวดนี่ถ้าผมจําได้ไม่ผิดครับนะท่านผู้ฟังเล่นจัดเป็นจัดเลื่อยกลางครับขนาดใหญ่เลยทีเดียวครับจ้ะอยู่ในวงช้าของตัวเงินตัวทองครับท่านผู้ฟังเล่นเป็นรัดเลือดเย็นครับนะผิวหนังนี่มีเกล็ดครับปกคลุมและออกลูกเป็นไข่ครับถึงที่ว่าปัจจุบันนี่ครับท่านผู้ฟังเป็นรัดกลุ่มกรองตามกฎหมายไทยครับนะอาจจะไปครับนะคนกินเล่นเอกชัยศรีวิชัยขอบคุณหนังอีกครั้งอีกทีครับนะร่วงชำนาญท่านผู้อาวุโสไอเกียรติแนะนำกันข้ามาครับนะยังคงมีใกล้ๆฐานกับวันนี้ที่ได้แนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ตันรักมาถึงคุณพี่พรครับอยู่ที่ถนนราชสุทธิ์114ในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับนะแนะนำงานเพลงก้องคุณแม่พงศีวรนุชครับดวนพิศวาสแล้วต่อกันด้วยงานเพลงที่สองคนสุดท้ายอีกสองงานเพลงหมอความสุขให้กับทุกๆท่าน

กรับท่านผู้ฟังคนเรานี่ครับนะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาครับไม่ว่าทางด้านหลังกายและจิตใจก็ตามครับท่านผู้ฟังนะทางด้านจิตใจนี่ก็ยอมเปลี่ยนไปมั่งไม่มากก็น้อยครับท่านผู้ฟังเป็นเหลืองจริงครับท่านผู้ฟังที่การจะรักใครสักคนเป็นคนทุกข์ใจก้องชีวิตนั้นมันน่าอยากก็อยากครับท่านผู้ฟังปล่อยไหลกับเพราะความรักของมนุษย์หรือของคนเรานะครับมีความสลับซับซ้อนและก็ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์มากมายครับความเปลี่ยนแปลงตามเวลาเส้นทางชีวิตของเรายาวไกลกับท่านผู้ฟังความคิดหรือว่าทัศนคติและที่เรียกว่าไลฟ์สไตล์กับนะสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามกาลและเวลาเพราะฉะนั้นทำให้คนเราเนี่ยกับคิดว่าใช้คนที่เราคิดว่าใช้ในวันนี้อาจไม่ใช้ในอนาคต

ทุกรุ่นทุกเยอครอบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงรางครับเปลี่ยนใส่บานเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใส่กล้องและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันต้องซีอาฮกต้องอาร์ก็ฮกครับตัวไปได้ครับที่อุตสมัยกาเจวิตบานบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงคราที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเจนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการต่างซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับตันพกกวางปะยางโดยเฉพาะอย่างยิงปะแบบใหญ่ไหมครับนะในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงินค่อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อ้ำอย่างยนต์โลแม็กซ์สงขลาถนนรามทิพย์เม็ดตำบลเขารูปช่างอำเภอเมืองสงขลาส่วนเก่าอกเก่าสองอาหาสามอกสามทันพกกวางโตไปสอบถามไรละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนานโดยหนองอ้ำท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดถึงบอกกว่ากวางมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อยังมีหลายๆท่านครับที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยใจและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบไปกับคนที่ตลักคนที่ท่านคิดถึงครับนะมาถึงปีโก้ใกล้แตงโมอยู่ที่บ้านบางด้านครับนะแนะนำงานเพลงก้องเพชรโพธารามเจ้าโครงจินดาแล้วก็ต่อกันด้วยงานเพลงอยู่ช่องห้องประสิทธิ์อย่าลืมเจ้าโครงจินดาอีกช่องงานเพลงมองความสุขให้กับทุกคน

กราบการเรียงกล้องพลังทิพย์ราชสีมาอย่าลืมเศร้าโครงกินดามอบความสุขไงกับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณขอบคุณมากๆกับนาพีโก้ซึ่งใกล้แตงโมอยู่ที่บ้านบางด้านในเกตแนะนำกันเข้ามายาโรคกัญชาตากันนานมอบความสุขไงกับทุกท่านทางด้านเชียงเพลงกันโตครับนะมาถึงคุณหนองชายอยู่ที่อำเภอสิงห์นครโตกันเข้ามาแนะนำมันเพลงบอกกำจับกำชาว่าหมอไปกับเบาผู้พ่อที่มานลูกเคียดหัวขำแล้วก็คุณพี่นงอำเภอสะทิงปลาท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะไม่ขัดกองไม่ขัดใจไปกว้างปลอมๆกันเลยครับงานเพลงก้องวงแปดฟันผู้ตนก็เป็นผู้หน่อยแล้วก็โตกันด้วยงานเพลงที่ส่องข้องเส้นทองนครชีพแกงวัวครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องเสียงทองนครชี้ครับนะมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังเพลงแกงวัวครับขอบคุณนังอีกครั้งอีกที่ครับน้องชายอำเภอสิงห์นครในเกียรติแนะนำกันเข้ามาสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์นายบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามเยาะที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องกล้าครับนะ081-3-7-4-2-4-5โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำครับท่านผู้ฟังยี่ห้อคอดเวลุนนีโอพลัสครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้ฟังถือกันตอนนี้ครับเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวครับนะเลยก็ยังบริการล้างการกายให้ฟรี7 ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ไกว้ไกครับไปสาธิตไอฟีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะขอบคุณมากๆครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อมาถึงคุณน้องสาวหมู่บ้านธนาดีครับไอเกตแนะนำข้อมูลเพลงรูกราชอันราชบุรีครับ

้องมนไพรรูกราชบุรีครับนะเจอว่าเทพีบ้านไพรมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันขอบคุณมากๆครับนะคุณน้องเศร้าหมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะกลับมาถึงคุณพี่นุ่นครับอยู่ที่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามาและบอกว่าหมอไปพิเศษครับกับอามยางยนต์หล่อแม็กสงขลาในจังเวครับในจังกึ้งอยู่ที่ซอยเก้าถนนไซบุรีในเขตเทศบาลนครสงขลาและตันบุกวังที่กว้างไร่การเปิดใจไปกับวิทยากว้างกันใช่เลยครับนะงานเพลงแม็กวิไลพลครับกับงานเพลงระโนดเปลี่ยนปล่อยมอบความสุขให้กับทุกท่านครับ

กราบท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงของใครก้องแม็กวิไลพรครับนะเจอการเพลงละโน้ตเปลี่ยนไปครับถ้าถึงละโน้ตนี่ครับถือว่ามีโน้ตกับเลขกับท่านผู้ฟังนะนี่คือเมื่อโน้ตกับท่านผู้ฟังยุคนึงกับได้เรียงกงกันทำไมหน้าเก่ากาเชื่อหายไปมากมายเลยทีเดียวครับนะมีคำกล่าวอยู่ว่ากับท่านผู้ฟังแล้วก็ปลูกยางในหน้ากับเลี้ยงมูกีปลาตัดยาให้หัวเมียได้เมียอีสานครับท่านผู้ฟังนะก็ว่าไม่พ้านครับท่านผู้ฟังไม่ควักไม่พ้านว่ากันบันเดือก็ว่ากับนะก็ว่าปลูกยางในหน้านี่โดยธรรมชาติยางมันจะอยู่ตามเนินเขานะไม่ใช่ดินเหนียวดินนาแต่เราไปปลูกดินนาเนี่ยกับท่านผู้ฟังปลูกยางมันก็ไม่เจริญเติบโตต้นเล็กนะออกนำยางกับกำไม่หมากไม่ไม้นะเลี้ยงมูกีปลากับท่านผู้กวางนะท่านผู้กวางคงจะรู้จักมูกีปลาครับมูกีปลานี่เลี้ยงพันปลื้อกินพันปลื้อคุ้นพันปลื้อนี่กับท่านผู้กวางมันก็ย้ายเท่านั้นนะครับไม่เจริญเติบโตมากมายสุดท้ายกับเปลืองก้าวเปลืองลำตัดยายหัวเมียครับนะตัดยายหัวเมียพันปลื้อปลื้อกับหัวเมียนี่ครับย้ายขึ้นมาลากากาหวดกับไม่ทุ่งไม่เหมือนกับวัวชนตัวผู้ครับเลี้ยงตัวผู้เลี้ยงวัวชนลากากาหวดทุกวันนี้ลากาเป็นล้านครับตันพวกว่างได้เมียอีสานครับนะคนเราหลายๆคนครับไม่ใช่ทั้งมดทั้งเพครับคนที่ได้เมียอีสานนี่ครับนะเอาออกก็ใจดีครับตันพวกว่างนะคนอีสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความรักมีความสามัคคีกตัญญูกตเวทีตบพี่น้องพ่อแม่ครับตามานเลยก็ช่องไปย้ายต่างบ้านพอนานๆได้ลูกก็โทษถึงลูกกลับไปอยู่ในบ้านครับนะอันนี้ก็ว่าไม่พลาดเหมือนกันกับตันพวกกว่าง จะจริงหรือจะเท็จแก่ไหนก็ให้ตันพวกกว่างได้คิดพิจารณาแลกกันแล้วกันครับนะกว้างกันโตอย่าโรคกันชาตากันนานงานเพลงวัวใส่ละทมครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับจันทร์ประกวางอูช่วงไม้กาจวิทย์บ้านบางนานให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงรางเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กรองและก็ยังให้บริการในคำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเลยทีเดียวใช้บริการกันได้ที่อูช่วงไม้กาจวิทย์บ้านบางนานตำบลโครูจางอำเภอเมืองจังหวัดครับนะส่วนดอกซ่องที่อาฮกตัวงาแล้วก็ฮกตัวใบได้กับทิวสมัยกาจวิทย์บ้านบางนั้นอามอย่างยนต์โลแม็กซ์สงคราที่นี้จำนายครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้ยางเปอร์เซนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งชุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับตันพวกกวางปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม้ในส่วนนี้ปลาฟรีครับไม่มีเหินใกล้และไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ครับนาทีอ้ําอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงขลาถนนจ้ําที่เม็ดตําบลโครูจางอําเภอเมืองสงขลา096 925 563ท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริหารงานโดยหนองอ้ําครับนะการผู้กังที่ไปชายบริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าควางรายการเพลินใจไปกับวิทยาตั้งร้านยินดีครับนามีส่วนลดในกัปตัน 10% เลยทีเดียวครับนะมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อนะแนะนำมาจากอำเภอสิงหานครคุณสุภาบุรุษครับนะไม่ประสงค์ที่จะออกนามแนะนำงานเพลงของใครไม่พิลมพรครับฟันใจผู้ชายแรงงานฟังกันเลยดีกว่าอย่ารอช้าท่านานงานเพลงรอยิ้มเติมแรง

ังการให้กำลังใจก็เปรียบเสมือนกับเติมแรงเติมกำลังใจให้ต่อสู้กับมีพลังที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาในแต่ละวันแต่ละวันท่านเพลงก็ไม่พิลมบอนกับรอยยิ้มเติมแรงขอบคุณมากๆกับนาจากอำเภอสิงห์นครแนะนำกันเข้ามาฟังกันต่อครับงานเพลงก้องสรักจิตดวงจันทร์กับนะรอครับรอวันไว้ออก

0: เพี้ยนชัดชัดพูดดังดังฟังชัดชัดวันนี้รวยวันนี้รวยกับท่านผู้ฟังข่าวใจทุกจุดตีชุดเดียวกับท่านผู้ฟังความจำเรื่องของวันที่หนึ่งและวันที่สิบหกของทุกเดือนนี่กับนี่ก็ถือว่าเป็นทักษะพิเศษพิเศษของขอไว้ตัวจริงกับท่านผู้ฟังจบไว้กับนางงานเพลงของสรักจิตดวงจันทร์กับรอวันว่ายออกมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ความกันกับนะ
1: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
0: รับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังไส้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายกับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรด้วยในตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากท่อใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลา081357ที่ช่อง CR ตัวไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องกล้องเครื่องกล้องน้ำครับท่านผู้ฟังยี่ห้อคอร์ดเวลุนนีโอพลัสครับตัวนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้ฟังถือกันตอนนี้ครับเปลี่ยนสายกล้องให้ฟรีทุก4เดือนเลยแล้วก็ยังบริการล้างกันค่ายให้ฟรี7ปีเต็มครับติดตั้งให้ฟรีด้วยครับนะเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะผมจะให้เจ้าหน้าที่ไข้ค่ายนะครับไปชาติได้ฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังในความกันต่ออย่ารอกันชาถ้ากันนานมาถึงน้ำบ่อเตยกับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครกำจับกำชาคิดเจนตายตึบตึบหน้าหน้าหมอไปกับคนเทเรนและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยากว้างกันเสียเลยดีกว่าอย่ารกจาทักกันนานครับนะงานเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญครับสายสุราและกระต้อกันโดยผ้าไฟแดงอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

ขอบคุณมากมากครับนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครให้เกณฑ์แนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านฟังกันโตอย่าโรคกันจาตากันนานฟังงานเพลงก้องใจเมืองสิงห์ครับนะสิบายกแนะนำมาจากห้องเสื้อโอลิมปิก

0: ปกังเรืองก้องกำลังใจกำลังใจกลับนะไม่ว่าจะมาในรูปแบบกำพูดกับแววตาตัวหนังสือรอยยิ้มหรือการสัมผัสก็ตามกับนะล้วนมีความหมายและหญิงใจเสมอเสมอเพราะฉะนั้นให้กำลังใจซึ่งกันและกันกับ
1: จะปลูกเรือนหอเพื่อเตรียม
0: รอเพื่อได้มีพลังต่อสู้ชีวิตกันต่อไปกับงานเพลงก้องใจเมืองสิงห์กับสิบายกยกแนะนำมาจากห้องเสื้อโอลิมปิกยังไม่จบเรื่องเลยเวลาเหลือไม่กี่นาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้ทำรายการขอบคุณดีเจน้องหนึ่งครับนะขอบคุณคุณเจ้าไม้คณะโทท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้คำพูดหนึ่งว่าจะได้ที่กระผมพูดไว้พิจารณากระผมขออภัยเวลาก็หมดก็หมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมครับท่านผู้ฟังในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้

0: ็นผู้ใหญ่บ้านสลาวเหรอ
1: ครับ
0: มาประชุมทำไมถึงไม่ใส่รองเท้าล่ะ
1: มันกัดตีนครับ
0: เออแล้วเวลามีการมีงานรองเท้าไม่ใส่เดินไปเดินมาไม่กลัวจะเหยียบก้นบุหรี่หรือไง
1: ไปอย่าว่าแต่ก้นบุหรี่เลยครับเหยียบตะปูหายังงอเลยนะครับ
0: เก่ง

0: ขาว่าเมื่อคืนที่แล้วมานี่บ้านเสลามีงานใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วทำไมผู้ใหญ่ปล่อยเขาเล่นการพนันนะ
1: ที่ไหนครับไม่มีหรอกครับสาบานได้เรื่องการพนันนี่ผมหาไม่ให้เล่นเด็ดขาด
0: ไม่มียังไงตำรวจเขาบอกผมว่าผู้ใหญ่เป็นเจ้ามือนั่งกระยาวถ้วยไฮโลด้วยตัวเองใช่ไหม
1: อ๋อไอ้นั่นไม่ใช่การพนันหรอกครับเขาเรียกว่าจ้างดูลูกเต๋า
0: เออแล้วมีคนจ้างดูมากไหมล่ะ
1: หมดบ้านนะครับ
0: ดี
1: ครับดีครับ

0: เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพพลานามัยในผู้ใหญ่ได้พัฒนาลูกบ้านยังไงบ้าง
1: อันดับแรกผมสั่งให้รื้อสวมทิ้งหมดทุกบ้านครับ
0: อ้าวรื้อสวมทิ้งแล้วเวลาเขาเกิดความจำเป็นขึ้นมาจะให้เขาไปปล่อยที่ไหน
1: กลางทุ่งนาครับ
0: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: เอาก็ปล่อยในสวมมันจะได้ประโยชน์อะไรล่ะครับปล่อยกลางทุ่งนาเป็นการเสริมอาหารให้แก่สัตว์เลี้ยงบางประเภทถ้าเหลือก็เป็นปุ๋ยนาที่สำคัญที่สุดก็คือกันขโมยได้ครับ
0: เอ๊มันจะกันได้ยังไง
1: โป้เป็นนายอำเภอไม่น่าโง่เนาะพรมาทีไรมันก็เหยียบติดไปทุกทีเมียมันก็ด่าทุกทีเหม็นบ้านมันอ่ะตอนหลังก็เลยไม่กล้ามาอีกแล้วครับ
0: อืมแล้วชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือดีไหม
1: ดีครับถ้าท่านไปดูตอนจัก 2-3 ทุ่มเนี่ยนะครับนั่งกันหัวดำปึดพอก็คนนั่งดูหนังนะครับ
0: เออดี
1: ผมก็ว่าดีครับ

0: เห็นผู้ใหญ่ทำงานดีผมเลยมอบรางวัลให้นะ
1: นี่กล่องอะไรครับ
0: รองเท้า
1: โอ้ผมบอกว่าผมใส่ไม่เป็นก็จักจะสื่อมาทำไม
0: ในนี้มันเป็นรองเท้าผู้หญิงผมให้ผู้ใหญ่เอาไปฝากเมีย
1: อ๋อแล้วนี่อะไรครับ
0: อันนี้พลั่วอันนี้เสียม
1: ให้ผมเอาไปทำไมครับ
0: เอาไว้แซะดินออกจากเท้าผู้ใหญ่ก่อนเข้าห้องประชุมนะ
1: โอ้โหดีแท้ๆครับเอานี่ครับ
0: อะไรล่ะ
1: รองเท้าครับ
0: ซื้อมาเหรอ
1: เปล่าผมเก็บได้นะครับผมใส่ไม่เป็นผมก็เลยเอามามอบเป็นของขวัญแก่ท่านนายอำเภ
0: อดี
1: ผมก็ว่าดีครับดีมากเลยครับ

ลูกหลานพวกครูบาศรีวิชัยก็อยากได้สพยยุทธยาก็คือชาวอำเภอเสนานะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่นักร้องที่มีชื่อเสียงพอสมควรสำหรับยอดรักสลักใจจากการประพันธ์ของอาจารย์ลูกเรืองดาวสุรินทร์ครับซึ่งอาจารย์ลูกเรืองดาวสุรินทร์นั้นก็เป็นนักร้องกันมาก่อนอยู่วงดนตรีของศิลปินแห่งชาติก็คือคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันนะจนเรียกว่าร้องกันอยู่จนกระทั่งยุคสุดท้ายกันเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นนักแต่งเพลงนะฮะเพลงที่สร้างชื่อเสียงมีมากมายนะครับสำหรับลุงเรืองดาวสุรินทร์เรียกว่าเป็นประวัติผู้ประพันธ์แต่ผู้ขับร้องนั้นแน่นอนครับเขามีผลงานมากมายโดยเฉพาะเพลงที่อาจารย์ลุงเรืองดาวสุรินทร์แต่งรักสถานดินสะเทือนรักครึ่งทางดวน99แม่กลองนครโคราชสายันสัญญาขับร้องด้วยนะครับบทเพลงของอาจารย์ลุงเรืองดาวสุรินทร์นั้นเรียกว่าดังอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของสายันสัญญาที่รักสลักใจกันละสำหรับประวัตินักร้องครูเพลงอยู่กันตรงนี้ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 คุณขอเข้ามา4เพลงจัดกันไป2ผลงานเพลงสำหรับทางด้านเกาะยอนะครับฟังเพลงแรกนั้นก็เป็นเพลงของคณะศิษย์สุรพลนะครับอกเขาอกเราแล้วก็มาซากรักวังนาราอีกสักครู่หลังจากฟังบนรักเสนาผ่านกันไปแล้วนะครับก็มีสัญญา2ข้อของเตือนใจบุญพระรักษานะครับพร้อมทั้งสายที่2ก็โทรศัพท์ขอเพลงเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิทยาเรดิโอ 88.75 จากสะทิงหม้อหมู่ที่3นะครับเราเหมา3เพลงของใครเอ่ยสอนคีรีเนาะสอนคีรีศรีประจวบนะคุณก็เช่นเดียวกันนะครับร่วมกันอนุรักษ์อ่านเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงอนุรักษ์ลูกทุ่งในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิทยาเรดิโอ 88.75 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาสวิทบางดานสงขลาร้านลุ่งเรืองอลยนต์โรงไม้พนาพันธ์ยังไทรามกำแพงสงขลาแล้วก็มาสิงห์นครก็มาพักที่สุธาชาเล่รีสอร์ทสิงห์นครนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาก็จัดกันไปนะครับสัญญา2ข้อเตือนใจบุญรักษาเป็นเพลงที่ครูสุรพลสมบัติเจริญเขียนให้เป็นเพลงยุคแรกๆของเตือนใจบุญรักษานักร้องจากเมืองคุณงามบ้านโป่งนะครับเตือนใจบุญรักษาเป็นศิษย์ครูสุรพลยุคแรกออกจากวงศรีพร้อมกับทางด้านของยงยุทธเชี่ยวชาญชัยและก็ทางด้านของไพรวันลูกเพชรพร้อมกับภรรยาของไพรวันนะครับนักร้องหญิงก็มาอยู่กับวงดนตรีของทางด้านตำนานเช่นเดียวกันนะครับสำเนียงม่วงทองรวมดาวกระจายแต่ตรงนี้ก็มาฟังเพลงยุคแรกของเตือนใจบุพรักษากันก่อนนะครับแล้วก็ไปที่แสนสุขแดนดำเนินซากรักวังนารายจากคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่เกาะยอนะครับทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกันในรายการเล่าขานตำนาน

เมืองวังนารายเมืองรบบุรีคือวังนารายเป็นคำขวัญประจำจังหวัดลบบุรีแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์นะครับของเมืองละโว้นั่นแหละวังนารายคู่บ้านศาลพระการคู่เมืองปรามปรางสามยอดหรือเรื่องเมืองแห่งดินสอพองเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กลึกกล้องแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับท่านก็เป็นพระองค์ท่านก็เป็นผู้ที่อยู่ในตรงกลางๆรัชสมัยอยุธยาและความเจริญรุ่งเรืองในยุคของพระองค์ท่านนั้นมีกันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของศิลปะกวีบทกลอนต่างๆแม้แต่สีปราดก็ยังอยู่ในยุคสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชพระองค์ท่านก็สร้างเมืองลพบุรีเพื่อที่จะมาพักผ่อนและก็ทิ้งปัญหาไว้ที่อยุธยาเพราะช่วงนั้นจะมีการส่องสมยึดอำนาจกันอยู่นะครับเป็นศึกในวังในยุคอยุธยาตอนกลางๆนะก็เรียกว่าใครที่เคยดูละครพีเรียดย้อนยุคก็คงจะทราบดีนะครับในยุคนั้นยังมีพระเจ้าเสือยังมีขุนหลวงสรศักดิ์ยังมีตัวละครไม่ใช่ตัวละครครับเรื่องจริงๆนะก็เรียกว่าเพลงที่ร้องผ่านกันไปนั้นก็มาอ้างกันถึงซากรักวังนารายจากนักร้องที่เรียกว่าเป็นนักร้องศิษย์ของครูชลธีทานทองแสนสุขแดนดำเนินนะครับจะพลัดจะผลูกลายไปอยู่คู่ในตารางกันซะแล้วนะชีวิตในเรือนจำนะครับคงจะเป็นยาเสพติดนะก็เรียกว่าแสนสุขดำเนินก็มีเพลงอยู่หลายเพลงเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะเพลงที่อาจารย์ชลธีเขียนในเพลงนี้ซากรักวังนารายก็ยังมีกลับโคราชน้ำตาล้นที่โคราชก็เป็นเพลงของอาจารย์ชลธีทานทองนะก็เรียกว่าเป็นนักร้องที่ชีวิตผันแปรกลายไปเป็นนักโทษก็มาเล่าสู่กันฟังในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้ซากรักวังนารายก็เป็นเพลงที่คุณฟังขอเข้ามาจากเกาะยอนะครับนะแสนสุขแดนดำเนินก็ชื่อจริงว่าชื่อในวงการชื่อหนึ่งก็คือศรีศักดิ์รักศักดิ์ศรีผู้นานเพลงโทษสลายคุณนายผู้กองนะน้ำตาลลนที่โคราชใครรู้จักกันดีดังที่สุดในชีวิตนะก็นำมาเล่าสู่กันฟังในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับเพลงประจำจังหวัดมีกันมากมายนะครับที่เอ่ยขึ้นว่าจังหวัดไหนมีความเป็นมาอย่างไรเราก็นำมาเล่าสู่กันฟังโดยเฉพาะที่เมืองลพบุรีนั้นในสมัยอยุธยาตอนกลางๆให้เป็นราชธานีสำรองเพราะเป็นเมืองยุทธศาสตร์ตั้งอยู่บนชัยภูมิที่ดีนะครับตามกติของพราหมณ์ลพบุรีละโว้สมัยก่อนนะครับลิงลพบุรีนั่นแหละใช่เลยลิงเขาต้องป่วนนี่เขากำลังมีปัญหากันอยู่แต่ลิงลพบุรีเขาจับพาไปปล่อยหรือพาไปสถานที่ที่จะเหมาะสมมากกว่าสมัยก่อนนั่นก็อยู่บนที่ปรางพระปรางลพบุรีนะแล้วก็บ้านเรือนแถวนั้นมันก็ปีนป่ายต้องทำเรียกว่าลูกกรงเหล็กกั้นไว้แล้วก็ไม่ไหวพ่อค้าร้านค้าก็ยอมแพ้ต่อลิงนะครับปิดร้านหนีเป็นแดนของลิงแต่ปัจจุบันนี้ก็เราก็จัดการกวดขันกันหมดแล้วเอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะฮะคุณขอมากันอีก2ผู้นานเพลงจากบางช้างสาวบางช้างนะคนที่ขอเพลงบางช้างสาวบางช้างตะวันร้อนที่หนองหานสอนกิริศรีประจวบก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับฟังกันอยู่ที่ทางด้านของอำเภอสิงห์นครนะครับหมู่ที่3ในด้านของเพลงที่รอฟังกันอยู่นะครับจะฟังเสียก่อนไหมล่ะเอาฟังก่อนดีกว่านะครับเอาฟังตะวันร้อนที่หนองหานก่อนนะฮะเป็นผู้นานของครูเพลงครูพงศักดิ์จันทลุกขานะประวัติเพลงตะวันร้อนที่หนองหานเนี่ยเป็นครูเพลงอภิศิลปินแห่งชาติชาวจังหวัดอุบลราชธานี
นะก็เรียกว่าเป็นครูเพลงที่เป็นนักพากย์ภาพยนตร์มาก่อนโดยใช้ชื่อว่าเทพอะไรนะเทพพนมนะอาจารย์พงศักดิ์ที่เรียกว่าเป็นมีเพลงหลายเพลงที่ซึ้งๆเพราะๆก็คือเป็นผู้อยู่ในวงการเพลงวงการภาพยนตร์ไทยในอดีตนะครับเดี๋ยวจะมาฟังกันนะครับสำหรับเพลงตะวันร้อนที่หนองหานก็สอนดีสิประจวบนะฮะ2500เท่าไหร่17นะสกลนครนะฮะอ๋อครับมาฟังกันดีกว่าครับอาจารย์ปกศักดิ์จาตุรุขาเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และก็ยังมีบางช้างสาวบางช้างจากลุงกลมนะครับลุงกลมฟังกันอยู่ที่หมู่3สติงหม้อสิงห์นครส่ง

างช้างยังไม่ช้างก่อนนะครับตรงนี้ก็รอสาวบางช้างสักครู่หนึ่งสำหรับบางช้างของสอนคีรีศรีประจวบนั้นนะผลงานการประพันธ์ของนักร้องเองนะครับแต่ต้องมาขอบคุณแฟนเพลงและก็ผู้สนับสนุนรายการกันเสียก่อนสำหรับทางด้านของเพลงที่ฟังผ่านกันไปนั้นนะนั่งคู่กันมากับหนาวลมที่เรนูนะครับสำหรับเพลงหนองหานก็คือตะวันร้อนที่หนองหานของอาจารย์พงศักดิ์จันทลุขาส่วนหนาวลมที่เรนูก็บทประพันธ์ของครูสุรินทร์ภาคสิริซึ่งท่านไม่ได้ขอมาแต่ก็แหมเรียกว่าเพลงดังทั้งคู่ทีเดียวนะครับนะแต่ตรงนี้เดี๋ยวจะมาฟังเพลงบางช้างสาวบางช้างนะครับไปบางช้างเมืองสามสมุทรกันนะครับส่วนกีศรีประจวบร้องเพลงนี้ครั้งแรกก่อนที่จะไปทำไล่สับปะรดกันอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์ละแต่ตรงนี้เราไม่ว่ากันนะครับมาฟังสิ่งลานพาราน้อยจากผู้สนับสนุนรายการอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับอู่รถยนต์สมัยคาสวิตบางดันสงขลาเป็นผู้สนับสนุนรายการเล่าขานตำนานเพลงอยู่ทาง VR Radio 88.75 นะครับตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับในช่วงเย็นย่ำยามสตยาต่างคนต่างก็รีบไปกันนะเพราะฉะนั้นก็เซฟตี้เฟิร์สความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอด้วยความปรารถนาดีจากสมหมายคาร์สวิทนะบริการซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดครับนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้านะรถยนต์กันได้ซ่อมได้สบายมากนะครับเฉพาะช่วงล่างนะเบรกคลัชเกียร์ผ้าเบรกหมดหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบรองรับน้ำหนักของเครื่องยนต์รถยนต์นะช่วงล่างให้ความไว้วางใจกับสมหมายคาร์สวิทบางด่านสงขลาซ่อมได้ไม่มีปัญหานะครับสำหรับ เรื่องราวของปัญหาก็มีบ้างเดี๋ยวแต่เป็นเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0624565556นั่นคือสมหมายคาร์สวิทตั้งอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านและก็เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ๆกับร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์ด้วยนะครับสำหรับสมัยคาสวิตร่วมพัฒนิกับรุ่งเรืองอะไรยนต์ซึ่งจำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โชว์อัพก็มีนะครับมีกันหลากหลายยี่ห้อที่รุ่งเรืองอะไรยนต์ถนนกาญจนาวณิชปากซอยยาเจียมบางด่านสงขลา081-357-4345ก็มาขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันอีกนะครับสำหรับสิงห์นครเมืองท่าและก็เมืองที่มีบรรยากาศที่ทั้งท่องเที่ยวหรือไม่ก็เป็นธุรกิจต่างๆเช่นท่าเรือนะฮะลุงเรือสินค้าเรือน้ำมันนี่ฟังทางนี้เลยนะครับเมื่อต้องการพักผ่อนเปิดห้องนอนก็เชิญที่สุทาชาเล่รีสอร์ทครับอยู่ใกล้ๆกับ4แยกศาลาพร้อมประมาณ300เมตรขวามือครับสุทาชาเล่รีสอร์ทเครื่องปรับอากาศสบายเย็นช่ำนะครับเฟอร์นิเจอร์ในห้องนะฮะใหม่เอี่ยมรวมทั้งสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการ24ชั่วโมงนะครับกาแฟพร้อมฟรีตู้เย็นก็ใหม่เอี่ยมเครื่องทำน้ำอุ่นก็เช่นเดียวกันให้ความเป็นส่วนตัวสูงนะครับกับบรรยากาศที่ตัวอาคารสีเขียวเย็นเด็กไหลธรรมชาติให้ความเป็นส่วนตัวนะเอาละครับสำรองจองห้องพักได้ที่สุทาชาเล่รีสอร์ท0883958702อยู่กันที่สิงหานครนะฮะสำหรับสุทาชาเล่รีสอร์ทมาฟังครับบางช้างสาวบางช้างจากหลวงกล่อมบ้านอยู่ที่หมู่3สติมอสิงหานคร

ันธาจรัสแสงนะครับเป็นนักร้องคู่บุญคู่ใจของสอนคิรีศรีประจวบหลังจากสอนคิรีศรีชีวิตก็ไม่ได้ไปร้องกับนักร้องท่านอื่นนะครับแล้วยุติอาชีพนักร้องกันไปเลยสำหรับฮานของวันดาวจรัสแสงยังมีเสียงจากเรโนซึ่งเป็นเพลงที่โต้ตอบเพลงหนาวลมที่เรโนและยังมีเพลงดังที่สอนคิรีศรีประจวบขับร้องไว้ก่อนนั่นก็คือ เพลงคิดถึงพี่ไหมวันดาวก็มีนักเพลงโต้ตอบนะครับน้องคิดถึงพี่นี่ก็มาสาวบางช้างนะอยู่กันที่เมืองสมุทรสงครามนะทั้งสองท่านนั้นก็มีผู้นานเพลงกันตั้งแต่ยุคแรกไปจนถึงยุคสุดท้ายนะครับที่สอนคิรีศรีประจวบครับร้องเอาละครับขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลาขอเพลงชายคลองของรบยินภูไทยพ่อตาไม่ใช่หัวต่อเบนจามินและโต้ตอบกันด้วยรักพ่อยิ่งกว่าพี่ของศรีสางตรีเนตรนะครับจากซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลาฟังเพลงแรกกันก่อนครับรบยินภูไทยในชายคลอง

ีซางตรีนี่นะครับนักร้องอยู่ในค่ายของครูเบนจามินนี่ก็มาร้องโต้ตอบครูเบนจามินนะครับรักพ่อยิ่งกว่าพี่นะก็เป็นเพลงที่มาแก้เพลงรักพี่หนีพ่อของยงยุทธเชี่ยวชาญชัยนะครับที่ครูสุรพลสมบัติเจริญเขียนให้นะก็แล้วก็เพลงที่แก้กันเนี่ยนะสมัยนั้นก็เรียกว่าครูสุรพลก็มากลับลำให้นะครับบอกว่าคืนไหนคืนเดือนมืดพี่จะสวมเสื้อยืดเนี่ยที่จะพาน้องหนีเพราะฉะนั้นนะเป็นเรื่องราวที่เขาเห็นว่าไม่เหมาะสมกันครับคนผู้ฟังนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นขันหมากมาแล้วมาแล้วหรือพี่นี่ก็เพลงนี้เช่นเดียวกันนะครับรักพ่อยิ่งกว่าพี่นี่ก็เป็นเพลงตามคำขอกันนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิทยาเรดิโอ 88.75 นะครับทางด้านคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่ข้างสวนะครับจอมขวัญกัลยาวันวาเลนไทน์นี่มีอยู่แต่ไม่ทราบว่าจะเล่นได้หรือเปล่าแต่แน่นอนครับเธอไม่โดนไม่รู้ก็เป็นเพลงที่ทางคุณผู้ฟังนะครับบอกมอบไปกับบ้านปลายนาและทางด้านของสาวคลองสำโรงด้วยในรายการเล่าขานตำนานเพลงทุ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357นะครับมาสิงหานครมาพักผ่อนหรือมาทำงานหรือว่าจะมาแวะมาถึงก็ได้เวลาพักผ่อนก็เชิญที่ครับสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการกันอยู่ที่สิงหานครห้องพักสบายสดชื่นเต็มอิ่มชาติพลังสำหรับงานที่รออยู่ข้างหน้าหรือเพื่อไปเดินทางต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันและผู้ที่เดินทางผ่านมาผ่านไปพักกลางคืนบริเวณสิงหานครขอแนะนำครับสุทาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยานะครับธรรมชาติแน่นอนครับเพราะว่าตัวอาคารทาสีเขียวเห็นแต่ไกลนะครับวิวธรรมชาติท่ามกลางต้นตาลและก็นกความเป็นส่วนตัวนะครับเครื่องด้วยความสะดวกพร้อมครับที่สุทาชาเล่รีสอร์ทเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำใหม่เอี่ยมเฟอร์นิเจอร์ในตัวบริการเป็นกันเองนะครับจะชั่วคราวค้างแรมบริการ24ชั่วโมงครับสุทาชาเล่รีสอร์ทตู้เย็นก็ใหม่เอี่ยมนะเฟอร์นิเจอร์เช่นเดียวกันนะฮะพร้อมทั้งเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะครับสำรองจองห้องพักที่สุทาชาเล่รีสอร์ท0883958702ครับมาฟังผู้นานเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิทยาเรดิโอ 88.75 นะบอกว่ามอบไปกับทางด้านของสาวปลายนาครับได้ยินแล้วครับแล้วก็ทางด้านของน้องที่อยู่ริมคลองสำโรงกันด้วยนะครับฟังเพลงแรกกันก่อนนะครับอาจจะไม่แน่ใจว่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับสำหรับเพลงของจอมขวัญกัลยานักวาเลนไทน์นะครับ

ชื่อเพลงว่าธาตุความรักจากการขับร้องของพรสวรรค์ลูกพลมก็เป็นเพลงตำนองเพลงจีนสากลนะครับแต่เนื้อไทยนี่เพลงนี้ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้เพลงใช่แล้วสิพรสวรรค์ลูกพลมต้นฉบับซึ่งก็โด่งดังมากนะยุค2014-15นะใช่แล้วสิแล้วก็มีเพลงนี้อีกหนึ่งเพลงก็คือธาตุความรักตามที่น้องริมคลองสำโรงขอเข้ามานั่นแหละนะนักร้องที่ดังอยู่เพลงเดียวหมายถึงว่าเพลงไม่เยอะแต่โด่งดังมากมายนะครับในยุคนั้นก็มีวาสนาเจ้าลอยรังสีไม่ใช่สิริชัยนะรังสีบริสุทธิ์ถ้าแท้ของเธอของเสมาทองคำนี่ก็มีเสมาทองคำร้องเพลงนี้เป็นเพลงหัวยิ่งนะฮะดังอยู่ไม่กี่เพลงแต่เพลงถ้าแท้ของเธอนี่ดังมากลูกจ้างอย่างเราดุสิตดุริยศักดิ์นะครับแล้วก็ยังมีกัมพูชาที่รักผู้สิทธิ์ผู้สว่างสิทธิ์ของครูกูสิทธิ์นพคุณแล้วฉลองผู้สว่างตานเดียวยืนต้นหรือตานต้นเดียวมานกแก้วมณีนี่ก็พอฟังได้นะครับเป็นเพลงที่เรียกแฟนเหมือนกับเพลงธาตุความรักตามที่น้องริมคลองสำโรงขอเข้ามานะเจ้าของใช่แล้วสิพรสวัสดิ์ลูกพรหมนี่ก็รู้สึกจะเป็นคนสุพรรณบุรีหรือเปล่าเคยสัมภาษณ์ในรายการทางสมิลาเรดิโอเมื่อ2550กว่านะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้น้องริมคลองสำโรงขอเข้ามา4เพลงนะครับได้ฟังกันไป1พุทธานเพลงจากพรสวรรค์ลูกพรหมธาตุความรักสายันสัญญาอย่าลืมฉันสอนชัยเมฆวิเชียรเสียใจที่รักเธอเพลงดังเพลงไพเราะสไตล์ลูกกรุงของยอดรักสลักใจรักเหมือนกองไฟก็น่าฟังนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงที่น้องริมคลองสำโรงขอเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 ในชั่วโมงที่2ยาวกันไปถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบันดาลสงขลาร้านรุ่งเรืองอลัยยนต์โรงไม้พนาพันธ์และโชคชัยสงขลาขอไปครับโรงไม้พนาพันธ์แล้วก็มาที่สุธาชาเล่รีสอร์ทสิงหนครสงขลานะครับเอาละครับขอบคุณไปยังคุณสนควรดินนะครับขอเพลงของชิดอารมณ์ไผ่ทองเข้ามานี่กำลังหากันอยู่นะฮะไอ้ตรงนี้ก็มาฟังสายันสัญญาสอนชัยยอดรักก็ว่ากันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 17:05 น.นะครับเริ่มสตาร์ทในแบบฉบับของลูกทุ่ง VR Radio นะครับเรียกว่าเล่าประวัตินักร้องครูเพลงให้ฟังกันบ้างอนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งเก่าด้วยกันกับอีก2พจนานุกรมเพลงนะครับบวก1เป็น3สำหรับสายันสัญญาอย่าลืมฉันเสียใจที่รักเธอรักเหมือนกองไฟด้วยคุณจะขอเข้ามากระดาษยินดีนะครับสำหรับ0843002556 0943563991นะครับกับทางด้านขวัญใจมหาชนนะก็เรียกว่าสายันสัญญานะครับสักครู่จะได้ฟังยอดรักส่งท้ายแต่ตรงนี้ฟังสายันสัญญากันก่อนกับเพลงที่น้องริมคลองสำโรงขอเข้ามานะครับรอฟังกันอยู่อีก3พุทธานเพลงมอบทุกเสียงทุกสายมันยังพูดดำเนินรายการกันเป็นพิเศษครับอย่า

ก็เป็นบทเพลงของยอดรักสลักใจนะครับร้องที่เสียงขึ้นจมูกให้ความเป็นลูกกรุงผสมลูกทุ่งได้ดีทีเดียวมีอีกหลายเพลงนะครับเพราะทางด้านของยอดรักสลักใจเคยร้องเพลงในแนวนี้ตามคาเฟ่ที่จังหวัดนครสวรรค์กันมาก่อนที่จะมากลายเป็นยอดรักสลักใจนะครับยอดรักลูกพิจิตรสมัยที่ก่อนจะมาพบกับครูชลธีฐานทองนั้นนะฮะในยุคสงครามเวียดนามนั้นยังร้องเพลงลูกกรุงกันอยู่บ้างของสุเทพวงศ์กำแพงและก็เล่นกีตาร์เบสก็ได้นะครับสำหรับพี่แอ๋วยอดรักสลักใจเดี๋ยวจะฟังเพลงตามคำขอของคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ทางอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงในเพลงหนึ่งเพลงใดของชิดนรงค์ไผ่ทองนะชิดนรงค์ไผ่ทองนี้ไม่ค่อยมีเพลงเยอะเพลงมากนะครับก็เป็นคนอีสานบ้านไผ่แต่เงาเสียงของคล้ายๆสายันสัญญานะมีผลงานที่พอมีรู้จักกันบ้างนักเพลงคนใหม่อกหักอีกแล้วขาดทุนความรู้สึกนะชิดนรงค์ไผ่ทองอดีตดาวรุ่งบ้านไผ่ขอนแก่นนะฮะอันนี้จะมาฟังเพลงตามของคุณสนควรดินกันขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันในชั่วโมงที่2ของเล่าขานตำนานเพลง FM VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายค่าเซอร์วิสบางด่านสงขลาหานบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้ครับก่อนอื่นก็ต้องระมัดระวังในด้านของการสัญจรในช่วงนี่เขาเรียกว่าช่วงใกล้ค่ำนะภาษาปากใต้เขาเรียกหวนมุ้งมิ้งอย่างนี้นะครับก็มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยเพราะฉะนั้นก็ตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนSafety First ปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความพัฒนาดีจากสมหมายคาเซอร์วิสบางด่านสงขลาปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามกันได้0624565556ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับสำหรับร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ละแวกเดียวกันกับสมหมายคาเซอร์วิสบางด่านสงขลาสิ่งก็บริการจำหน่ายอะไรรถยนต์มากมายนะครับตั้งแต่น้ำมันเครื่องรถยนต์ทุกชนิดครับใส่กรองน้ำมันเครื่องใส่กรองอากาศหรือจะเป็นแบตเตอรี่หลากหลายยี่ห้อนะครับรถยนต์ของรถยนต์สายพานเครื่องยนต์ก็มีช็อคอัพก็ยังลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆหรือจะสั่งอะไรรถยนต์ผ่านทางร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์ก็ได้ที่รุ่งเรืองอะไรยนต์ตั้งกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245แล้วก็มาที่อำเภอสิงห์นครนะครับสำหรับสุทาชาเล่รีสอร์ทยังบริการให้กับผู้ที่ต้องการที่พักหรือว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันผู้ที่เดินทางเข้ามาอำเภอสิงห์นครนะครับจะพักค้างคืนหรือจะพักชั่วคราวบริเวณอำเภอสิงห์นครนะครับแนะนำครับสุทาชาเล่รีสอร์ทอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับที่ว่าการอำเภอนะครับเข้ามาทางปากทางบ้านพักตำรวจมาถึง4แยกศาลาพร้อมตรงไปประมาณ300เมตรขวามือครับตรงไปทางวัดธรรมโคตรประมาณ300เมตรขวามือนั่นคือสุทาชาเล่รีสอร์ทโดดเด่นเล่นแต่ไกลกับตัวอาคารสีเขียวพร้อมกับวิวธรรมชาติและความเป็นส่วนตัวอย่างสูงทีเดียวนะครับกาแฟฟรีทุกห้องเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานนะที่สุทาชาเล่รีสอร์ทยังมีตู้เย็นใหม่เอี่ยมนะฮะเครื่องทำน้ำอุ่นก็เช่นเดียวกันพร้อมตั้งเฟอร์นิเจอร์นะสุทาชาเล่รีสอร์ท0883958702นะครับสำหรับสุทาชาเล่รีสอร์ทครับมาที่ชิดนรงค์ไผ่ทองนะครับให้ฟังเพลงขาดทุนความรู้สึกตามคำขอของคุณสนควรดินจังหวัดพัทลุงครับ

ครับก็ต้องขอไปคุณฟังครับเสียงขาดหายกันไปนะกลับมาส่งท้ายกันในกับพรศักดิ์ส่องแสงคนแขนซ้ายลายมังกรผู้จากไปนี่ก็เป็นตำนานอีกตำนานหนึ่งนะครับลูกทุ่งยุคกลางสำหรับเพลงที่ชื่อว่าพลาดจนได้ทำนองเพลงไทยเดิมก็ฟังกันไปจนถึง1 ทุ่มโดยประมาณในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 คุณขอมาจัดกันให้จัดกันไปนะครับในช่วง15 นาทีสุดท้ายของรายการอนุรักษ์การเป็นลูกทุ่งไทยนะครับโดยผู้ดำเนินรายการจากสมัยคาสวิตวีอาร์เรดิโอลุงเรืองอะไรยนแล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357นะครับจากนั้นก็สุธาชาเล่รีสอร์ทครับเปิดบริการในมุมแบบสบายเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเว้นวรรคในด้านของการงานมาพักผ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวหรือว่าจะค้างคืนนะครับลูกเรือสินค้าลูกเรือน้ำมันนั่นแหละที่เรียกว่าต้องการที่จะพักผ่อนก็มาเราขอแนะนำสุธาชาเล่รีสอร์ทจากสี่แยกสาราพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรประมาณ300 เมตรนะอยู่ขวามือครับสุธาชาเล่รีสอร์ทเครื่องปรับอากาศใหม่เอี่ยมเย็นฉ่ำเฟอร์นิเจอร์ในตัวนะครับในห้องก็ใหม่เอี่ยมเช่นเดียวกันนะบริการเป็นกันเองนะครับเปิดบริการ24 ชั่วโมงครับเครื่องทำน้ำอุ่นใหม่เอี่ยมพร้อมตู้เย็นก็เช่นเดียวกันนะครับพร้อมทั้ง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติสี่สุธาชาเล่รีสอร์ทให้ความเป็นส่วนตัวสูงนะครับเครื่องในความสะดวกสบายต้องการที่จะมาใช้บริการสุธาชาเล่รีสอร์ท0883958702รีสอร์ทเปิดใหม่อยู่ที่สิงหานครเอาครับมาฟังเพลงที่ชื่อว่าชายร้อยชื่อ

ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเลขขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเรารันส้มไม้คาเซวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร062-456-5556ที1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องรันส้มไม้คาเซวิต

เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางด่านปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวณิชจังหวัดสงขลา

0: จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
1: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
0: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที
2: ่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com